พระโยมท่านครับคือถ้าสงสัยมีไม้หมอดแรงโอ้ใช่เรียกเรื่องไหนจะเกิดขึ้นเลยก็ต้องคุยกับอาจารย์